จะกาบังเช็ดยาอูเช็ดยาดพันเดงยาดพันเดงยาดพันเดงกุมบาชิเต็งเต็นมารยาลงอูมาดเนาะตั้งพระกลัดฮารุดไปฮูกลอนอาร์ตัดกาตแมนบาลาไทยเอบาวันลังคาบาวันลังคา

ร่งคัดดะกะตังสลิวดิงกะตังสลิวดิงกะตังสลิวดิงบากะลาสเงาอิงทลุบกะติดจิบอร์นานุบขอเซียว

0: ดีอยากเจ็บบ้าไปฮีวีไปเว้ยแต่บัดีคุณทั้งไงอีบัดังนี้ตั้งหลังทั้งนี้บัดีตั้งเนี่ยไอ้เคยสมแกนอีชิจ้า
1: ฮะ
0: จะไปรอฮีกิตลังไงเป็นไปเว้ยบังอาตั้งเนี่ยเรียบแต่
1: ดังเต็มสุดตั้งเนี่ยเรียบหมอพี่อง
0: ยังทักเคยสมแกน
1: เด้อสุบังอุบัสัตเนื้อบัมสัตเนี่ย
0: ก็
1: ส
0: า
1: ดอุ
0: โซสมเก
1: ีย
0: น
1: ช
0: น
1: างใส่ยังคำสมเกียนชนาเพียเลี้ยงกุ้งนู่กี่องมันเป็นสัตว์อุโซมันเกินเพียเลี้ยงกุ้งหนอกไอ้กระบุก
0: ทุกคนสัตว์จะเขาไอ้ราคา it's air condition
1: มาเด็ดใจเองเด็ดได้ it's air กำหนดอุ่นคำสั่นต่อคุณเลี้ยงชิวแน่โม
0: ่จ้า
1: ติดต่องานสับปะรดไอ้ก็ติดจ้ากันบายติกระดูกกันอีกแล้ว SMS ฟังกับบางอีลายโยกบองในสุบะยอมมาสับปะสับกันจะไรโอจานานะกับฟิล์มตีเรนามงาควาบันยันลับเอพียนตุกุมจูรุยไอบาลุงนัดรันตัดยังอีบาสเข็มมากดออีบาเฮปริงสาวอีบานาอุมกันเสร็จงาตารุนักบันตายจูจูปัดนัมตายบามารวัยนรุกุมจูอีกองมุขิมอีสิลียงอีกองสิลียงอีพิลาริสอีClotilda, Idapi Walang, Omiya, Kong Disusngi, Kubli Shivon. Thank you so much, Subang, as a Pentebidu Jirajo Piru. And I'll try to pick up two calls. Okay? Ramangin Kamiyo Abani Shimita. Hi. Good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Ah, ngaklan, piti mano. Huh?
2: Jojo.
1: Oh, Jojo, kubli Jojo, ni lah ya, sigol lah sigol. Mau muda sini nyepet kambun, senang nak kambun kentai. Te Jojo sigol, te mentan kau mukim ru sigol. Te kubli sibun bro. Mereka panggil esriang aku murah primo nga, si mikat kabayo. Te sigol, senang sigol kentai. Te Jojo jirayu muda.Jeroimo pisasa. Ani ani aino pisa bai khao. Itu tu ngim pon ping ngin hap ya wat ka dan po radio. Ama te ka tu te hap ya wat na kendong kan chrot.
2: Oh. Te sapa kita. Ah. Oh jeng ni ye mo.
1: He?
2: Oh jeng I polen polen de. Jeng chei.
1: Kosembarit kemau, kan? Kosembarit? Oh, tau. Ngan-ngan ada
2: ketua
1: mu? Tau. Kau apa ni, nap-nap tau cengu apa?
2: Ah, ni kau lepi dengan
1: tu. Tau, kubli?
2: Alat ni ni pun tap gol mu.
1: Hahaha, kubli cuman. Perit hap. Put lah tap cenderang. Kubli?
2: Baca barok je mu. Jangan kelom, kan?
1: Thank you much, Kubli Shibun Jojo Mo.
2: Then I wish all the best that you rang Jungi with your tap call Shibun Mo.
1: Okay, thank you so much. What job you rang me? Thank you. As of now, see one goal each. They say, Peggy, you can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job.

0: กำกิจการตรายแบบ population census กว่าอาจารย์อาร์พงษ์ยังให้กล่าวว่าน้องทอกบอร์ชลองจนสกัตเตอร์ยังกับอัตซูอัลเบิร์ตดิลาร์ดองว่าอีพันโดยกับจัดบรูติวานากับยูทอกวัดตะวันดอกตะก็ยังกับจัดบรูหากนี่กับ census ว่าวันดองว่ากับติวาทอกบรูยังกับจัลลามิคาริยาไว้เดวากี้ยังนี่กับการเล่เดวิสุกวสันไว้เดวิสเนียทอกดากี้กับตุนตุกีขบอร์ตุนปอชกดยังนี่กับขบอร์เจนตี้อ่ะตัวอย่างวันนี้ยังกับโปรแกรมกีโอบอร์ดกันนี่ทอกอากาศวันนี้ชลอง
1: This is Akashvani FM Jongpi at 103.6 MHz and you are listening to the news in Jaintia which came to you from Akashvani Shillong. Kanigari ka Akashvani FM Jongpi Shispalai Pun Rio MHz Prios Komutani Kukubor Hakinti in Jaintia Kuala Walam Shpi na ka Akashvani Shillong.Yes, dear listeners, we're back to the show Easy Drive. This is the second segment of the program where we'll be playing back-to-back easy listening tracks for you right here, right now in this show Easy Drive coming to you only on Akashvani FM Jongpi at 103.6 MHz. We're going to start off the show with a track by U2 called Atomic City.